0: จะลงมาหาเราแต่เราวิ่งไม่ทันเราเก็บไป
1: 와절박했어요이거를어떻게든만들어서성공을시켜야지될것같다라는그런믿음이하나있었어요